0: 似乎呢个周末咧天气真系麻麻。
1: สวัสดีครับทุกทุกคนขณะนี้ทุกทุกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ AM FM 0.000 MHz มีเพลงจากแบงค์ลักลองฮ่องกงพวกเขามีวงชื่อว่าโถหมังเพลงนี้จะทำขึ้นในปี1991 Remix เพลงจริงนี้ชื่อว่าสะลืน
0: สูงสูงสูง有几สูงนะแต่听日天气真系比较好啲，星期日可能会好翻少少都唔定啊，都系时候谂谂啊，点样度过母亲节啦。